0: Good morning. It's 5 a.m. in the Kingdom of Thailand. This is the Radio Thailand English Language Service, brought to you by the Government Public Relations Department, broadcasting from Bangkok on FM 88 MHz from 5 a.m. to 1 a.m., bringing you quality news, updates, features, special programs, and relaxing music all day long. We wish you a very good day, and thank you for staying tuned to FM 88.
1: Bangkok's only all-English music station, Radio Thailand, FM 88.
2: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program, Pure Dharma, on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี
3: พระสูตรว่าด้วยชานุสโสนิปรามสังยุตตนิกายมหาวารวรรคเล่มที่19ข้อที่4ชานุสโสนิปรามสูตร Regarding the Brahmin Chanusoni เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีก็ครั้นนั้นในเวลาเช้าท่านพระอานนท์ครองสบงถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตอย่างกรุงสาวัตถีได้เห็นพราหมณ์ชื่อชานุสโสนิออกจากกรุงสาวัตถีด้วยรถเทียมด้วยม้าขาวล้วนนัยยะว่าม้าที่เทียมเป็นม้าขาวเครื่องประดับขาวตัวรถขาวประทุนขาวเชือกขาวด้ามประตักขาวร่มขาวผ้าโพกขาวผ้านุ่งขาวรองเท้าขาวและพัดวาลวีชนีคือพัดหรือแท่ขนจามรีก็ขาวส่วนทั้งหลายเห็นท่านแล้วพากันพูดอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญยานประเสริฐหนอรูปของยานก็ประเสริฐหนอ At Savatthi, then in the morning, the Venerable Ananda dressed and taking bowl and robe entered Savatthi for alms. The Venerable Ananda saw the Brahmin Janusoni departing from Savatthi.In an all-white chariot drawn by mares. The horses yoked to it were white. Its ornaments were white. The chariot was white. Its upholstery was white. The reins, gold, and canopy were white. His turban, cloths,and sandals were white, and he was being fanned by a white crowry. People, having seen this, said, Divine indeed, sir, is the vehicle. It appears to be a divine vehicle indeed, sir. ต่อมาท่านพระอานนท์เมื่อเที่ยวบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีกลับจากการบิณฑบาตภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสในเวลาเช้าข้าพระองค์ครองสบงถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถี ได้เห็นชานุสโสนิพรามออกจากกรุงสาวัตถีด้วยรถเทียมด้วยม้าขาวล้วน
4: Then when the Venerable Ananda had walked for alms in Savatthi and returned from his alms route, after his meal, he approached the Blessed One, paid homage to him, sat down to one side, and said, Here, Venerable Sir, in the morning, I dressed and taking bowl and robe, entered Savatthi for alms. I saw Brahmin Janusoni departing from Savatthi in an all-white chariot drawn by mares.
3: ก็นึกว่าม้าที่เทียมเป็นม้าขาวเครื่องประดับขาวตัวรถขาวประทุนขาวเชือกขาวด้ามประตักขาวร่มขาวผ้าโพกขาวผ้านุ่งขาวรองเท้าขาวพัดวาลวีชนีก็ขาวคนทั้งหลายเห็นท่านแล้วพากันพูดว่าท่านผู้เจริญยานประเสริฐหนอรูปของยานก็ประเสริฐหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์อาจทรงบัญญัติยานอันประเสริฐในพระธรรมวินัยนี้ได้หรือหนอพระเจ้าข้า
4: The horses yoked to it were white, its ornaments were white, the chariot was white, its upholstery was white, the reins, gold, and canopy were white, his turban, cloths, and sandals were white, and he was being fanned by a white crowry. People having seen this, said, Divine indeed, sir, is the vehicle. It appears to be a divine vehicle indeed, sir.
3: Is it possible, Venerable sir, to point out a divine vehicle in this Dhamma and discipline?
5: พระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าอานนท์ข้อนี้อาจบัญญัติได้คำว่าญาณอันประเสริฐนี้เป็นชื่อของอริยมรรคมีองค์8นี่เองเรียกว่าพรหมญาณบ้างเรียกว่าธรรมญาณบ้างเรียกว่ารถพิชัยสงครามอันยอดเยี่ยมบ้าง
4: Then the Blessed One said, It is possible, Ananda. This is a designation for this noble eightfold path, the divine vehicle.And the vehicle of Dhamma, and the unsurpassed victory in battle.
3: Anon, ก็สัมมาทิฏฐิที่เมื่อบุคคลเจริญทำให้มากแล้วเป็นธรรมะที่มีการกำจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุด
4: Right view, Ananda, when developed and cultivated.Has as its final goal the removal of lust, the removal of hatred, and the removal of delusion.
3: สัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะ

and when developed and cultivated, has as its final goal the removal of lust, the removal of hatred, the removal of delusion. ก็คำว่าญาณอันประเสริฐนั้นเป็นชื่อของอริยมรรคมีองค์แปดนี่เองเรียกว่าพรหมญาณบ้างก็เรียกว่าธรรมญาณบ้างเรียกว่ารถพิชัยสงครามอันยอดเยี่ยมบ้างพึงทราบโดยปริยายนี้แหละ In this way, Ananda, it may be understood how this is a destination for this Noble Eightfold Path, the divine vehicle, the vehicle of Dhamma, the unsurpassed victory in battle. พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาได้ตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปว่ารถใดมีธรรมะคือศรัทธาและปัญญาเป็นแอกทุกเมื่อมีหิริเป็นงอนมีใจเป็นเชือกมีสติเป็นนายสารถีคอยควบคุม This is what the blessed one said. Having said this, the fortunate one, the teacher, further said this. Its qualities of faith and wisdom are always yoked evenly together. Shame is its pole, mind its yoke tie, mindfulness the watchful charioteer. รถนี้มีศีลเป็นเครื่องประดับมีฌานเป็นเพลามีความเพียรเป็นล้อมีอุเบกขาเป็นทูปมีความไม่อยากได้เป็นประตุน The chariot's ornament is virtue, its ex-jhana, energy, its wheels, equanimity keeps the burden balanced. Desirelessness serves as upholstery. กุลบุตรใดมีความไม่พยาบาทมีความไม่เบียดเบียนและมีวิเวกเป็นอาวุธมีความอดทนเป็นเกราะหนังกุลบุตรนั้นย่อมประพฤติเพื่อความเกษมจากโยคะ Goodwill, harmlessness, and seclusion These are the chariot's weaponry Forbearance, its armor and shield As it rolls towards security from bondageพรหมญาณอันยอดเยี่ยมนี้เกิดแล้วในตนของบุคคลเหล่าใดบุคคลเหล่านั้นเป็นนักปราชญ์มีชัยชนะย่อมออกไปจากโลกได้โดยแท้ The divine vehicle unsurpassed originates from within oneself The wise depart from the world in it inevitably winning the victoryชานุโสนิปรามสูตรจบพระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยรอยเท้าช้างสูตรเล็กชุลหัตถิปะโถปะมะสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่12ข้อที่288 The shorter simile of the elephant's footprintในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีก็สมัยนั้นพราหมณ์ชื่อชานุโสนิออกจากกรุงสาวัตถีด้วยรถคันใหญ่ที่เตรียมด้วยลาซึ่งมีเครื่องประดับทุกอย่างล้วนเป็นสีขาวในเวลาเที่ยงวัน At one time, the Buddha was staying near Savatthi in Jeta's Grove, Anatha Bindika's monastery. Now,

0: At that time, the Brahmin Janusoni drove out from Savatthi in the middle of the day in an all-white chariot drawn by mares. Janusoni Brahm ได้เห็นปริภาชกชื่อปิโลติกะเดินมาแต่ไกลครั้นเห็นแล้วจึงได้กล่าวกับปิโลติกะปริภาชกอย่างนี้ว่านี่แน่ท่านวัชชายนะผู้เจริญมาจากไหนแต่ยังวันปิโลติกะปริภาชกจึงตอบว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้ามาจากสำนักของพระสมณโคดมนั่นแลHe saw the wanderer Pilotika coming off in the distance and said to him, So, Master Vatsyayana, where are you coming from in the middle of the day?
1: Just now, good sir, I have come from the prison of the ascetic Gautama.
0: Than Vatsyayana,เห็นจะเข้าใจความเฉียบแหลมแห่งปัญญาของพระสมณโคดมว่าพระองค์เป็นบัณฑิตหรืออย่างไร
1: What do you think of ascetic Gautama's lucidity of wisdom? Do you think he is as true?
0: ปิโลติกะปริภาชกจึงตอบว่าท่านพราหมณ์ผู้เจริญข้าพเจ้าเป็นใครเล่าจึงจะรู้ความเฉียบแหลมแห่งปัญญาของพระสมณโคดมได้แม้ผู้ที่จะรู้ความเฉียบแหลมแห่งปัญญาของพระสมณโคดมได้ก็พึงเป็นเช่นพระสมณโคดมโดยแน่แท
1: ้ My good man, who am I to judge the ascetic Gautama's lucidity of wisdom? You would really have to be on the same levelTo judge his lucidity of wisdom.
0: ชานุสนิพรามท่านวัชยานะสรรเสริญพระสมณโคดมด้วยการสรรเสริญอย่างยิ่งปิโลติกะข้าพเจ้าจะไม่สรรเสริญพระสมณโคดมได้อย่างไรเล่าเพราะพระสมณโคดมผู้เจริญนั้นใครๆก็สรรเสริญเยินยอแล้วทีเดียวว่าเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
1: Master Vatsyayana praises the ascetic Gautama with lofty praise indeed. Who am I to praise the ascetic Gautama? He is praised by the praised as the first among gods and humans.
0: ก็ท่านวัชยนะเห็นอำนาจประโยชน์อะไรเล่าจึงเลื่อมใสอย่างยิ่งในพระสมณโคดมถึงเพียงนี
1: ้ But for what reason are you so devoted to the ascetic Gautama?
0: ปิโลติกะปริภาชกจึงได้ตอบว่าท่านผู้เจริญเหตุไฉนข้าพเจ้าจึงเป็นผู้เลื่อมใสอย่างยิ่งในพระสมณโคดมถึงอย่างนี้คือพรานช้างผู้ฉลาดจะพึงเข้าไปในป่าอันเป็นที่อยู่ของช้างและเห็นรอยเท้าช้างขนาดใหญ่ทั้งยาวและกว้างในป่าเป็นที่อยู่ของช้างนั้นเขาตัดสินใจได้ว่าช้างตัวนี้ใหญ่จริงหนอแม้ฉันใดข้าพเจ้าก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อได้เห็นรอยสี่รอยในพระสมณโคดมแล้วก็ตัดสินใจได้ว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว
1: Suppose that a skilled elephant tracker were to enter an elephant woodThere he would see a large elephant's footprint, long and broad. He would draw the conclusion, this must be a big bull elephant.
0: In the same way,
1: because I saw four footprints of the ascetic Gotama, I drew the conclusion, the Blessed One is a fully awakened Buddha. The teaching is well explained. The Sangha is practicing well. ตอนรอยของพระตถาคตก็รอยสี่รอยคืออะไรบ้างคือหนึ่งข้าพเจ้าเห็นขัตติยบัณฑิตบางพวกในโลกนี้เป็นผู้ละเอียดอ่อนโต้ตอบวาทะของผู้อื่นได้ประหนึ่งยิงขนเนื้อสายขัตติยบัณฑิตเหล่านั้นดูเหมือนว่าเที่ยวทำลายทิฏฐิทั้งหลายของผู้อื่นด้วยปัญญาของตน What for? Firstly, I see some cleverAristocrats, who are subtle, accomplished in the doctrines of others, hair splitters. You would think they live to demolish convictions with their intellect. เขาเหล่านั้นได้สดับมาว่าพระสมณโคดมจะเสด็จเที่ยวไปยังหมู่บ้านหรือนิคมนอนก็พากันคิดผูกปัญหาด้วยตั้งใจว่าพวกเราจะเข้าไปหาสมณโคดมแล้วถามปัญหานี้หากพระสมณโคดมถูกพวกเราถามอย่างนี้แล้วจะตอบอย่างนี้พวกเราจะยกวาทะอย่างนี้ขึ้นแก่พระองค์หากพระสมณโคดมนั้นถูกพวกเราถามอย่างนี้จะตอบอย่างนี้พวกเราก็จะยกวาทะอย่างนี้ขึ้นถามพระองค์อีก They hear, so gentlemen, that ascetic Gotama will come down to such and such village or town. They formulate a question, thinking, we will approach the ascetic Gotama and ask him this question. If he answers like this,We will refute him like that. And if he answers like that, we will refute him like this. ก็ขัตติยบัณฑิตเหล่านั้นเมื่อได้ทราบว่าพระสมณโคดมเสด็จเที่ยวไปยังหมู่บ้านหรือนิคมโน้นแล้วก็พากันเข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมถึงที่ประทับพระสมณโคดมก็ทรงชี้แจงให้ขัตติยบัณฑิตเหล่านั้นเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถานแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาขัตติยบัณฑิตเหล่านั้นผู้อันพระสมณโคดมทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาถานแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาแล้วก็ไม่ถามปัญหากับท่านพระสมณโคดมอีกเลยแล้วจะยกวาทะขึ้นแก่พระสมณโคดมนั้นได้อย่างไรที่แท้ย่อมพากันยอมเป็นสาวกของพระสมณโคดมนั่นแล When they hear thatHe has come down. They approach him. The ascetic Gotama educates, encourages, fires up, and inspires them with a Dhamma talk. They don't even get around to ask that question to the ascetic Gotama. So how could they refuse his answer? Invariably,They become his disciples. ก็เมื่อข้าพเจ้าได้เห็นรอยที่หนึ่งนี้ในพระสมณโคดมแล้วข้าพเจ้าจึงตัดสินใจได้ว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วและพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว When I saw this first footprint of the ascetic Gotama, I drew the conclusion, the Blessed One, is a fully awakened Buddha. The teaching is well explained. The Sangha is practicing well.
0: ข้ออื่นยังมีอีกคือข้าพเจ้าได้เห็นพราหมณ์บัณฑิตบางพวกได้เห็นคฤหบดีบัณฑิตบางพวกได้พากันทำอย่างนั้นที่แท้ย่อมพากันยอมเป็นสาวกของพระสมณโคดมนั่นแล Furthermore, I see some clever Brahmins, some clever householders. They become his disciples.
1: ข้อที่สี่ข้าพเจ้าได้เห็นสมณบัณฑิตบางพวกในโลกนี้เป็นผู้ละเอียดอ่อนโต้ตอบวาทะของผู้อื่นได้ประหนึ่งว่ายิงขนเนื้อสายสมณบัณฑิตเหล่านั้นดูเหมือนว่าเที่ยวทำลายทิฏฐิทั้งหลายของผู้อื่นด้วยปัญญาของตน Furthermore, I see some clever ascetics who are subtle, accomplished in the doctrines of others, as preachers. They would think they live to demolish convictions with their intellect.
0: พอได้สดับว่าพระสมณโคดมจะเสด็จเที่ยวไปยังหมู่บ้านหรือนิคมชื่อนอนก็พากันคิดผูกปัญหาด้วยตั้งใจว่าพวกเราจะเข้าไปหาพระสมณโคดมแล้วถามปัญหานี้หากพระสมณโคดมนั้นถูกพวกเราถามอย่างนี้ก็จะตอบอย่างนี้พวกเราจะยกวาทะอย่างนี้อย่างนี้ขึ้นแก่พระองค์แม้หากพระสมณโคดมถูกเราถามอย่างนั้นแล้วก็จะตอบอย่างโน้นพวกเราก็จะยกวาทะอย่างนี้อย่างนี้ขึ้นแก่พระองค์
1: They heard, so gentlemen, that ascetic Gautama will come down to such and such village or town. They formulate a question, thinking,We will approach the ascetic Gautama and ask him this question. If he answers like this, we will refute him like that. And if he answers like that, we will refute him like this.
0: ก็สมณบัณฑิตเหล่านั้นพอได้สดับว่าพระสมณโคดมเสด็จไปยังหมู่บ้านหรือนิคมชื่อนอนแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมถึงที่ประทับพระสมณโคดมก็ทรงชี้แจงให้สมณบัณฑิตเหล่านั้นเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาทานแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาสมณบัณฑิตเหล่านั้นผู้อันพระสมณโคดมทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถานแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาแล้วก็ไม่ถามปัญหากับท่านพระโคดมนั้นอีกเลยแล้วจะยกวาทะขึ้นแก่พระสมณโคดมได้อย่างไรที่แท้ย่อมพากันทูลขอโอกาสกับพระสมณโคดมนั้นเพื่อการออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต
1: When they hear that he has come down, they approach him. The ascetic Gautama educates, encourages, fires up, and inspires them with a Dhamma talk. They don't even get around to asking that question.To the ascetic Gautama, so how could they refuse his answer? Invariably, they ask the ascetic Gautama for the chance to go forth.
0: พระสมณโคดมก็ทรงประทานบรรพชาแก่สมณบัณฑิตเหล่านั้นสมณบัณฑิตเหล่านั้นผู้ได้รับการบรรพชาจากพระสมณโคดมในอนาคาริยวินัยนั้นแล้วก็หลีกออกจากหมู่ไม่ประมาท มีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักก็ได้ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยรอยเท้าช้างสูตรเล็กชุลหัตถิปะโทปะมะสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่12ข้อที่288 The shorter simile of the elephant's footprint ในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีก็สมัยนั้นพราหมณ์ชื่อชานุสโสนิออกจากกรุงสาวัตถีด้วยรถคันใหญ่ที่เตรียมด้วยลาซึ่งมีเครื่องประดับทุกอย่างล้วนเป็นสีขาวในเวลาเที่ยงวัน At one time, the Buddha was staying near Savatthi in Jeta's Grove, Anatha Bindika's monastery. Now, at that time, the Brahmin Janussoni drove out from Savatthi in the middle of the day in an all-white chariot.Drawn by mares. ชานุสโสนิพราหมณ์ได้เห็นปริภาชกชื่อปิโลติกะเดินมาแต่ไกลครั้นเห็นแล้วจึงได้กล่าวกับปิโลติกะปริภาชกอย่างนี้ว่านี่แน่ท่านวัชชายนะผู้เจริญมาจากไหนแต่ยังวันปิโลติกะปริภาชกจึงตอบว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้ามาจากสำนักของพระสมณโคดมนั่นแล He saw the wanderer Pilotika coming off in the distance and said to him So Master Vajrayana where are you coming from in the middle of the day Just now good sir I have come from the prison of the ascetic Gautama. ท่านวัชชยนะเห็นจะเข้าใจความเฉียบแหลมแห่งปัญญาของพระสมณโคดมว่าพระองค์เป็นบัณฑิตหรืออย่างไร What do you think of ascetic Gautama's lucidity of wisdom? Do you think he is as true? ปิโลติกะปริภาชกจึงตอบว่าเป็นพราหมณ์ผู้เจริญข้าพเจ้าเป็นใครเล่าจึงจะรู้ความเฉียบแหลมแห่งปัญญาของพระสมณโคดมได้แม้ผู้ที่จะรู้ความเฉียบแหลมแห่งปัญญาของพระสมณโคดมได้ก็พึงเป็นเช่นพระสมณโคดมโดยแน่แท้ My good man who am I to judge the ascetic Gautama's lucidity of wisdomYou would really have to be on the same level to judge his lucidity of wisdom. ชานุสโสนิพราหมณ์ท่านวัชชยนะสรรเสริญพระสมณโคดมด้วยการสรรเสริญอย่างยิ่งปิโลติกะข้าพเจ้าจะไม่สรรเสริญพระสมณโคดมได้อย่างไรเล่าเพราะพระสมณโคดมผู้เจริญนั้นใครๆก็สรรเสริญเยินยอแล้วทีเดียวว่าเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย Master Vajrayana praises the ascetic Gautama with lofty praise indeed. Who am I to praise the ascetic Gautama? He is praised by the praised as the first among gods and humans.ก็ท่านวัชชยนะเห็นอำนาจประโยชน์อะไรเล่าจึงเลื่อมใสอย่างยิ่งในพระสมณโคดมถึงเพียงนี้ But for what reason are you so devoted to the ascetic Gautama? ปิโลติกะปริภาชกจึงได้ตอบว่าท่านผู้เจริญ เหตุไฉนข้าพเจ้าจึงเป็นผู้เลื่อมใสอย่างยิ่งในพระสมณโคดมถึงอย่างนี้คือพรานช้างผู้ฉลาดจะพึงเข้าไปในป่าอันเป็นที่อยู่ของช้างและเห็นรอยเท้าช้างขนาดใหญ่ทั้งยาวและกว้างในป่าเป็นที่อยู่ของช้างนั้นเขาตัดสินใจได้ว่าช้างตัวนี้ใหญ่จริงหนอแม้ฉันใดข้าพเจ้าก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อได้เห็นรอยสี่รอยในพระสมณโคดมแล้วก็ตัดสินใจได้ว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว Suppose that a skilled elephant tracker were to enter an elephant wood.There he would see a large elephant's footprint, long and broad. He would draw the conclusion, this must be a big bull elephant. In the same way, because I saw four footprints of the ascetic Gautama, I drew the conclusion, the blessed one,is a fully awakened Buddha. The teaching is well explained. The Sangha is practicing well. ตอนรอยของพระตถาคตก็รอยสี่รอยคืออะไรบ้างคือหนึ่งข้าพเจ้าเห็นขัตติยบัณฑิตบางพวกในโลกนี้เป็นผู้ละเอียดอ่อนโต้ตอบวาทะของผู้อื่นได้ประหนึ่งยิงขนเนื้อสายขัตติยบัณฑิตเหล่านั้นดูเหมือนว่าเที่ยวทำลายทิฏฐิทั้งหลายของผู้อื่นด้วยปัญญาของตน What for? Firstly, I see some clever aristocrats who are subtle, accomplished in the doctrines of others.Hair splitters. You would think they live to demolish convictions with their intellect. เขาเหล่านั้นได้สดับมาว่าพระสมณโคดมจะเสด็จเที่ยวไปยังหมู่บ้านหรือนิคมน้อนก็พากันคิดผูกปัญหาด้วยตั้งใจว่าพวกเราจะเข้าไปหาสมณโคดมแล้วถามปัญหานี้หากพระสมณโคดมถูกพวกเราถามอย่างนี้แล้วจะตอบอย่างนี้พวกเราจะยกวาทะอย่างนี้ขึ้นแก่พระองค์หากพระสมณโคดมนั้นถูกพวกเราถามอย่างนี้จะตอบอย่างนี้พวกเราก็จะยกวาทะอย่างนี้ขึ้นถามพระองค์อีก They hear so gentlemen that ascetic Gautama will come downto such and such village or town. They formulate a question, thinking, we will approach the ascetic Gautama and ask him this question. If he answers like this, we will refute him like that. And if he answers like that, we will refute him like this. ก็ขัตติยบัณฑิตเหล่านั้นเมื่อได้ทราบว่าพระสมณโคดมเสด็จเที่ยวไปยังหมู่บ้านหรือนิคมโน้นแล้วก็พากันเข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมถึงที่ประทับพระสมณโคดมก็ทรงชี้แจงให้ขัตติยบัณฑิตเหล่านั้นเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถานแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาขัตติยบัณฑิตเหล่านั้นผู้อันพระสมณโคดมทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถานแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาแล้วก็
1: When they hear that he has come down, they approach him. The ascetic Gautama educates, encourages, fires up, and inspires them with a Dhamma talk. They don't even get around to ask that question to the ascetic Gautama. So how could they refuse his answer? Invariably, they become his disciples. ก็เมื่อข้าพเจ้าได้เห็นรอยที่หนึ่งนี้ในพระสมณโคดมแล้วข้าพเจ้าจึงตัดสินใจได้ว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วและประสงค์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว When I saw this first footprint of the ascetic Gautama, I drew the conclusion, the Blessed One is a fully awakened Buddha. The teaching is well explained. The Sangha is practicing well.ข้ออื่นยังมีอีกคือข้าพเจ้าได้เห็นพราหมณ์บัณฑิตบางพวกได้เห็นคฤหบดีบัณฑิตบางพวกได้พากันทำอย่างนั้นที่แท้ย่อมพากันยอมเป็นสาวกของพระสมณโคดมนั่นแล Furthermore I see some clever Brahmins some clever householders they become his disciplesข้อที่สี่ข้าพเจ้าได้เห็นสมณบัณฑิตบางพวกในโลกนี้เป็นผู้ละเอียดอ่อนโต้ตอบวาทะของผู้อื่นได้ประหนึ่งว่ายิงขนเนื้อทรายสมณบัณฑิตเหล่านั้นดูเหมือนว่าเที่ยวทำลายทิฏฐิทั้งหลายของผู้อื่นด้วยปัญญาของตน Furthermore I see some clever ascetics who are subtleaccomplished in the doctrines of others, as preachers. They would think they live to demolish convictions with their intellect. พอได้สดับว่าพระสมณโคดมจะเสด็จเที่ยวไปยังหมู่บ้านหรือนิคมชื่อนอนก็พากันคิดปลูกปัญหาด้วยตั้งใจว่าพวกเราจะเข้าไปหาพระสมณโคดมแล้วถามปัญหานี้หากพระสมณโคดมนั้นถูกพวกเราถามอย่างนี้ก็จะตอบอย่างนี้พวกเราจะยกวาทะอย่างนี้อย่างนี้ขึ้นแก่พระองค์แม้หากพระสมณโคดมถูกเราถามอย่างนั้นแล้วก็จะตอบอย่างโน้นพวกเราก็จะยกวาทะอย่างนี้อย่างนี้ขึ้นแก่พระองค์They hear, so gentlemen, that ascetic Gautama will come down to such and such village or town. They formulate a question, thinking, we will approach the ascetic Gautama and ask him this question. If he answers like this, we will refute him like that. And if he answers like that,We will refute him like this. ก็สมณบัณฑิตเหล่านั้นพอได้สดับว่าพระสมณโคดมเสด็จไปยังหมู่บ้านหรือนิคมชื่อนอนแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมถึงที่ประทับพระสมณโคดมก็ทรงชี้แจงให้สมณบัณฑิตเหล่านั้นเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาทานแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาสมณบัณฑิตเหล่านั้นผู้อันพระสมณโคดม
0: จงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถรรพ์แกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาแล้วก็ไม่ถามปัญหากับท่านพระโคดมนั้นอีกเลยแล้วจะยกวาทะขึ้นแก่พระสมณะโคดมได้อย่างไรที่แท้ย่อมพากันทูลขอโอกาสกับพระสมณะโคดมนั้นเพื่อการออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต
1: When they hear that he has come down, they approach him. The ascetic Gotama educates, encourages, fires up, and inspires them with a Dhamma talk. They don't even get around to asking that question to the ascetic Gotama. So how could they refuse his answer? Invariably, they ask the ascetic Gotama for the chance to go forth.
0: พระสมณโคดมก็ทรงประทานบรรพชาแก่สมณบัณฑิตเหล่านั้นสมณบัณฑิตเหล่านั้นผู้ได้รับการบรรพชาจากพระสมณโคดมในอนาคาริยวินัยนั้นแล้วก็หลีกออกจากหมู่ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักก็ได้ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนั้น
1: And he gives them the going forth soon after going forthLeaving withdrawn, diligent, keen, and resolute, they realized the supreme end of the spiritual path in this very life. They live having achieved with their own insight the goal for which gentlemen rightly to go forth from the lay life to homelessness.
0: สมณบัณฑิตเหล่านั้นจึงพากันกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเราทั้งหลายเป็นผู้ไม่สูญเสียเลยแม้แต่น้อยเราทั้งหลายเป็นผู้ไม่สูญเสียเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าในการก่อนเราทั้งหลายทั้งที่ไม่เป็นสมณะเลยก็ปฏิญญาว่าเป็นสมณะไม่เป็นพราหมณ์เลยก็ปฏิญญาว่าเป็นพราหมณ์ไม่เป็นพระอรหันต์เลยก็ปฏิญญาว่าเป็นพระอรหันต์บัดนี้พวกเราเป็นสมณะแล้วบัดนี้พวกเราเป็นพราหมณ์แล้วบัดนี้พวกเราเป็นพระอรหันต์แล้ว
1: They said we were almost lost we almost perished for we used to claim thatWe were ascetics, Brahmins, and perfected ones, but we were none of these things. But now we really are ascetics, Brahmins, and perfected ones.
0: ก็เมื่อข้าพเจ้าได้เห็นรอยที่สี่นี้ในพระสมณโคดมแล้วข้าพเจ้าจึงตัดสินใจได้ว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว
1: When I saw this fourth footprint of the ascetic Gotama I drew the conclusion the blessed one is a fully awakened BuddhaThe teaching is well explained. The Sangha is practicing well.
0: ท่านผู้เจริญก็เมื่อข้าพเจ้าได้เห็นรอยทั้งสี่เหล่านี้แหละในพระสมณโคดมแล้วข้าพเจ้าจึงตัดสินใจได้ว่าพระผู้มีพระภาคเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรม เป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วและพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว It is because I saw these four footprints of the ascetic Gautama that I drew the conclusion the Blessed One is a fully awakened Buddha. The teaching is well explained. The Sangha is practicing well. เมื่อปิโลติกะปริภาชกกล่าวอย่างนี้แล้วชานุสโสนิพรามจึงได้ทำผ้าห่มเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประนมมือไปทางทิศที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่แล้วเปล่งวาจาสามครั้งว่า When he had spoken, Janusoni got down from his chariot, arranged his robe over one shoulder, raised his jointed palms toward the Buddha,and expressed this heartfelt sentiment three times. นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทำอย่างไรหนอเราจะได้พบพระสมณโคดมนั้นสักครั้งหนึ่งทำอย่างไรจึงจะได้สนทนาปราศัยกับพระสมณโคดมบ้าง Homage to that blessed one, the perfected one, the fully awakened Buddha. Homage to that blessed one, the perfected one, the fully awakened Buddha. Homage.To that blessed one, the perfected one, the fully awakened Buddha. Hopefully, sometime or other, I will get to meet Master Gautama, and we can have a discussion. กระนั้นชานุสโสนิพรามจึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็นั่งณที่สมควรได้กราบทูลเล่าเรื่องที่สนทนากับปิโลติกะปริภาชกตามที่กล่าวมาแล้วทั้งปวงแด่พระผู้มีพระภาค Then the Brahmin Janusoni went up to the Buddha and exchanged greetings with himWhen the greetings and polite conversation were over, he sat down to one side and informed the Buddha of all they had discussed. เมื่อชานุสโสนิพรามกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าพรามด้วยเหตุเพียงเท่านี้ข้อความเปรียบเทียบด้วยรอยเท้าช้างยังไม่ได้บริบูรณ์โดยพิสดารท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวข้อความเปรียบเทียบด้วยรอยเท้าช้างที่บริบูรณ์โดยพิสดารชานุสโสนิพรามได้ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าตอนเกียรติคุณของพระศาสดาเปรียบด้วยรอยเท้าช้าง When he had spoken, the Buddha said to him, Brahmin, the simile of the elephant's footprint is not yet completed in detail. As to how it is completed in detail, listen and pay close attention, I will speak.Yes, sir.
1: พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยรอยเท้าช้างสูตรเล็กตอนที่สองชูลหัตถิปโทปมสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่12ข้อที่291
0: The shorter simile of the elephant's footprint ตอนเกียรติคุณของพระตถาคตเปรียบด้วยรอยเท้าช้างพราหมณ์อุปมาเหมือนพรานช้างจะพึ่งเข้าไปสู่ป่าเป็นที่อยู่ของช้างและเห็นรอยเท้าช้างขนาดใหญ่ทั้งยาวและกว้างในป่าอันเป็นที่อยู่ของช้างนั้นพรานช้างผู้ฉลาดย่อมไม่ด่วนตัดสินใจว่าช้างตัวนี้ใหญ่จริงหนอข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะยังมีช้างพังทั้งหลายชื่อว่าวามนิกาคือช้างพังค่อมที่มีรอยเท้าใหญ่ในป่าเป็นที่อยู่ของช้างรอยเท้านี้อาจจะพึงเป็นรอยเท้าช้างพังเหล่านั้นก็ได้ Suppose that an elephant tracker were to enter an elephant wood, there they would see a large elephant's footprint, long and broad. A skilled elephant tracker would not yet come to the conclusion, this must be a big bull elephant. Why not? Because in an elephant wood, there are 12 she-elephants with big footprints, and this footprint might be one of theirs. พรานช้างนั้นจึงตามรอยเท้าช้างนั้นไปเมื่อตามรอยเท้าช้างนั้นไปก็เห็นรอยเท้าช้างขนาดใหญ่ทั้งยาวและกว้างและที่ถูกเสียดสีก็อยู่ในที่สูงในป่าเป็นที่อยู่ของช้างพรานช้างผู้ฉลาดก็ยังไม่ด่วนตัดสินใจว่าช้างนี้ตัวใหญ่จริงหนอข้อนั้นเพราะเหตุไรเรายังมีช้างพังทั้งหลายชื่อว่าอุจจาการาริกาคือช้างพังโย่งมีขนายดำแดงที่มีรอยเท้าใหญ่ในป่าเป็นที่อยู่ของช้างรอยเท้านี้อาจจะพึงเป็นรอยเท้าช้างพังเหล่านั้นก็ได้ They keep following the track until they see a big footprint long and broad and high up signs of usage. A skilled elephant tracker wouldn't yet come to the conclusion this mustbe a big bull elephant. Why not? Because in an elephant wood, there are tall she-elephants with long trunks and big footprints, and this footprint might be one of theirs. พรานช้างนั้นจึงตามรอยเท้าช้างนั้นไปเมื่อตามรอยเท้าช้างนั้นไปก็เห็นรอยเท้าช้างขนาดใหญ่ทั้งยาวและกว้างที่ถูกเสียดสีก็อยู่ในที่สูงและที่งาแสะขาดก็อยู่ในที่สูงในป่าเป็นที่อยู่ของช้าง
2: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure DharmaOn Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ From Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี